อยปีซิงเกิลฮอตบอยแมจิกHey, Mr. Kennedy, what's up, my brother? International C.